0: จอมนางอาคิงนามนารีนั่งสตูดิโอไม่เจอกันมาว่าพาป่วยเนี่ยจะห้างมันไหนคำใดคำดีเขาถือเคยไม่สุดยอดหอ
1: ดูสบายสุนทรีไทยคำที่ชดเอาการกิจกรรมยี่อากาศวาณิการุณเอฟเอ็มเฮจ้าฮอตีเฮดิลเซดิลกีบัต